สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจำนวนผู้สูญหายในเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเป็นมากกว่า 4,700 คนโดยมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า900คนเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าจนถึงเช้าวันจันทร์ที่31มีผู้เสียชีวิต903คนและสูญหาย 4,247 คนในเนปาลโดยในจำนวนผู้สูญหายมีชาวญี่ปุ่น5คนสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังคงสูญหายอีก546คนในจีนเนปาลได้ส่งกำลังทหารและเจ้าหน้าที่อื่นๆเกือบ 10,000 นายไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยพวกเขาใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องมืออื่นๆในการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เช่นกันในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเมืองราซูวาทางตอนกลางของเนปาลมีรายงานว่าผู้คนมากกว่า100คนติดอยู่ในอุโมงค์ที่นั่นทางการท้องถิ่นระบุว่าน้ำท่วมได้ตัดขาดระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในหลายชุมชนและว่าประชาชนจำนวนมากถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายพวกเขาเสริมว่าชุมชนที่ถูกตัดขาดจำนวนมากกำลังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆกองกำลังตำรวจติดอาวุธของเนปาลได้ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย6ขวบออกมาจากซากปรักหักพังขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันตามแนวชายแดนเนปาลติดกับจีนกองกำลังตำรวจติดอาวุธระบุว่าพบตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวในเมืองที่ถูกโคลนถล่มซึ่งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนเนปาลจีนไปทางปลายน้ำประมาณ3กิโลเมตรหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กหญิงและช่วยเหลือเธอได้ในเย็นวันศุกร์ที่28สิงหาคมซึ่งเป็นเวลากว่า55ชั่วโมงหลังจากเกิดภัยพิบัติมีรายงานว่าเธอถูกนำตัวไปยังสำนักงานของกองกำลังตำรวจและได้รับซุปพร้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกองกำลังตำรวจระบุว่าเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและหลังแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตและว่าขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงกาฐมันดูนายเนตราคากีโฆษกกองกำลังตำรวจกล่าวกับ NHK ว่าการช่วยเหลือเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นหลังจากถนนถูกน้ำพัดพาไปเขากล่าวว่าปฏิบัติการค้นหาถูกขัดขวางด้วยปัจจัยต่างๆรวมถึงน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อคืนวันเสาร์ที่29นักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่รอดพ้นจากน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างฉิวเฉียดได้เล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวของสิ่งที่เธอพบเห็นโฮชิอิซูมิให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงของเนปาลเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม4วันหลังเกิดภัยพิบัติเธอเป็นศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและแอฟริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศโฮชินักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบตข้ามพรมแดนจากเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่เนปาลเมื่อวันที่21สิงหาคมหลังจากนั้นเธอได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในกรุงกาฐมันดุก่อนจะเริ่มเดินทางกลับไปยังภูมิภาคที่ติดกับจีนในวันอังคารที่25โฮชิกล่าวว่าเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อเช้าวันพุธที่26ขณะที่เธอกำลังเดินทางด้วยรถยนต์จากเมืองบิดูซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ70กิโลเมตรเธอเล่าว่าขณะที่เธออยู่ในรถบนพื้นที่สูงกว่าเธอเห็นกระแสน้ำโคลนไหลทะลักลงมาเธอสังเกตเห็นว่ามีละอองน้ำขนาดใหญ่พุ่งสูงขึ้นขณะที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลลงมาด้วยแรงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนโฮชิเล่าว่าน้ำท่วมได้พัดทำลายสะพานที่รถของเธอเพิ่งข้ามเสร็จและว่าตนเองก็อาจถูกคลื่นยักษ์ถาโถมใส่ถ้าเริ่มเดินทางช้าไปเพียงนิดเดียว

กองกำลังสหรัฐได้โจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยกับ NHK ว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าพบเห็นกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดลงไปในน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการ

อันกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐได้กวาดล้างทุ่นระเบิดที่วางโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศของช่องแคบฮอร์มุสแล้วหลังจากการโจมตีกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามกล่าวในแถลงการว่าทหารและพลเรือนหลายคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บและระบุว่าการโจมตีดังกล่าวจะถูกตอบโต้กลับและลงโทษรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่ากำลังดำเนินการปิดล้อมทางทะเลต่อเรือที่เข้าหรือออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเดินเรือของเรือลำอื่นๆและระบุว่าผลที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีการขนส่งน้ำมันออกมาเป็นจำนวนมากในวันจันทร์ที่31สิงหาคมประเทศไทยได้เริ่มต้นโครงการส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเปิดให้ประชาชนมากถึง5ล้านคนเข้าถึงโมเดล AI ได้ฟรีเป็นเวลา1ปีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณราว48ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,600 ล้านบาทสำหรับโครงการ TH AI Passport ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสมัครใช้งานได้ผู้สมัครใช้งานจะสามารถเข้าถึงโมเดล AI ประมาณ30โมเดลจาก14บริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจากสหรัฐและจีนรัฐบาลระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับบริการนี้ประมาณ 1,300,000 คนและหวังว่าโครงการนี้จะช่วยโน้มน้าวให้ประชาชนหันมาใช้ AI มากขึ้นจากข้อมูลของสถาบันเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft พบว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ในประเทศไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกสถาบันดังกล่าวได้สำรวจข้อมูลจากผู้ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI ในกลุ่มอายุ15ถึง64ปีจากกว่า140ประเทศและดินแดนรายงานระบุว่าอัตราการใช้งาน AI ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.4 ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมแต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ร้อยละ 17.8 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการใช้งาน AI สูงที่สุดในโลกที่ร้อยละ 70.1 ตามมาด้วยสิงคโปร์ที่ร้อยละ 63.4 และนอร์เวย์อยู่ในอันดับ3ที่ร้อยละ 48.6 NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าผลงานสุดท้ายของฮิงาชิโนะเคโงะนักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวญี่ปุ่นวางจำหน่ายแล้วฤดูการจับกุ้งมังกรเริ่มขึ้นแล้วในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่27เกี่ยวกับการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
1: ทำเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำไปร้านราเมงชื่อดังในโตเกียวไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งของทำพาทำไปที่ร้านนี้ค่ะตอนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ทำหัวนึกถึงยูกิขึ้นมายูกิคือนักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำแอบปลื้มทำพบกับยูกิในเวียดนามซึ่งตอนนั้นทั้งสองทำงานอาสาสมัครด้วยกันค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่27กันครับ
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: มาดูไปทีละประโยคครับ
1: พนักงานร้านถามไคโตะและทำว่า
2: ご注文は
0: สั่งอะไรดีครับ
1: ไคโตะถามว่า
2: ทำさん何にする
0: คุณทำจะสั่งอะไร
1: ทำไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยถามว่า
3: どれが一番美味しいですか
0: อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ
1: ไคโตะตอบว่า
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ
0: 味噌ラーメンคืออาหารแนะนำนะ
1: ทำพึมพำ
3: มิโซราเมง
0: มิโซราเมง
1: ทำนึกถึงอะไรบางอย่างที่ยูกิเคยพูดตอนที่ทำพบกับเขาในเวียดนาม
2: ญี่ปุ่นのラーメンは美味しいよ
0: ราเมงญี่ปุ่นอร่อยนะ
2: 僕はมิโซราเมงが好きなんだ
0: ผมชอบมิโซราเมงน่ะ
1: ทำนึกถึงคำพูดของยูกิแล้วก็บอกว่า
3: 私มิโซราเมงにします
0: ฉันเอามิโซราเมงค่ะ
1: ดูเหมือนมิโซราเมงได้นำความทรงจำหวนคืนมานะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คืออย่างไหนอร่อยที่สุด
3: どれが一番美味しいですか
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ได้ก็จะถามเกี่ยวกับการเลือกของอย่างหนึ่งจากใน3อย่างหรือมากกว่านั้นได้ครับสำหรับความหมายคำว่า
4: どれ
0: แปลว่าอย่างไหนหรืออันไหนคำช่วยงะที่ตามมานั้นบ่งชี้ว่า
4: どれ
0: คือหัวข้อการสนทนาในประโยคนี้ครับต่อมาคือ
4: 一番
0: แปลว่าอันดับหนึ่งหรือที่สุดและ
4: おいしい
0: แปลว่าอร่อยดังนั้น
4: 一番おいしい
0: จึงมีความหมายว่าอร่อยที่สุดจากนั้นเพิ่ม
4: ですか
0: เข้าไปที่ท้ายประโยคนะขึ้นเสียงสูงก็จะทำให้เป็นคำถามจำได้ใช่ไหมครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการพูดว่าอะไรบางอย่างดีที่สุดหรือเป็นที่สุดในบรรดา3อย่างหรือมากกว่านั้นใช้คำว่า
4: 一番
0: เช่นเมื่อจะบอกว่าอะไรบางอย่างอร่อยที่สุดที่ข้างหน้าคำว่าอร่อย
4: おいしい
0: ก็ใส
4: ่一番
0: เข้าไปและกลายเป็นถ้าอยากจะถามว่าอย่างไหนดีที่สุดก็เริ่มประโยคด้วย
4: どれが一番
0: คำว่า
4: どれ
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามที่บอกให้เลือกหนึ่งสิ่งจากหลายๆสิ่งครับ
1: อ๋อเมื่ออยากจะถามว่าอันไหนอร่อยที่สุดก็ถามว่าどれが一番おいしいですかถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เอาละค่ะทีนี้มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: บทสนทนาต่อไปนี้คือการพูดคุยว่าจะเลือกอันไหนดีลูกค้ากำลังพยายามเลือกขนมที่ร้านขายของฝากครับ
5: どれが一番人気がありますか？
6: これがおすすめです。
0: มาดูความหมายกันครับ
3: どれが一番人気がありますか？
1: อย่างไหนดังที่สุดคะ？
0: วลี
4: 人気があります。
0: แปลว่ามีชื่อเสียงหรือดังคำว่า
4: 人気
0: คือชื่อเสียงและ
4: あります
0: แปลว่ามีซึ่งเป็นรูปますของคำกริยา
4: ある
0: นั่นเองครับ
6: これがおすすめです
1: นี่คือสินค้าแนะนำครับ
0: คำว่า
4: これ
0: แปลว่านี่และ
4: おすすめ
0: คือการแนะนำหรือในที่นี้ก็คือสินค้าแนะนำนั่นเองครับ
1: คราวนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
0: มาฝึกถามกันว่าควรจะเลือกอันไหนจากหลายๆอันสมมุติว่าไปที่ร้านขายกระเป๋าเดินทางถามพนักงานร้านว่าใบไหนถูกที่สุดคำว่าถูกพูดว่า
4: 安い
0: เชิญครับ
2: どれが一番安いですか？
0: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานร้านในบทสนทนาครับจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
7: ご注文は？
0: คำว่า
4: ご注文は？
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าแล้วคำสั่งล่ะซึ่งมีความหมายว่าจะสั่งอะไรหรือจะรับอะไรนั่นเองนะครับพนักงานเสิร์ฟจะถามแบบนี้เมื่อจะรับคำสั่งอาหารจากลูกค้าครับคำว่า
4: 注文
0: แปลว่าคำสั่งและเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้าก็จะใส่โกเข้าไปที่หน้าคำครับคำว่าวะที่ส่วนท้ายสุดนั้นเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อจากนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำถามถูกละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
1: มาฟังหลายๆคนพูดดูค่ะ
8: ご注文は
9: ご注文は
10: ご注文は
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
7: ご注文はタムさん何にする
3: どれが一番おいしいですか？
6: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: ต่อไปได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนชิมราเมงกันค่ะ
0: เมื่อพูดถึงราเมงนะครับราเมงก็คืออาหารเส้นชนิดหนึ่งเส้นทำจากแป้งนำไปลวกกินในน้ำซุปร้อนใส่เครื่องหลายอย่างอย่างเช่นไข่ต้มเนื้อสัตว์และผักเดิมราเมงเป็นอาหารจีนครับและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัวปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับ
1: ดิฉันชอบกินมิโซะราเมงนะคะราเมงมีรสชาติหลายแบบเหลือเกินค่ะ
0: ใช่แล้วครับราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเกลือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นพื้นที่หลายแห่งก็มีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับ
1: แล้วก็มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเชฟค้นหารสชาติแปลกๆเฉพาะตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นราเมงที่ใส่ชีสหรือครีมครับหรือถึงแม้ว่าจะยึดรสชาติแบบทั่วๆไปเป็นหลักไว้ก็ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับนอกจากนี้ท้องถิ่นมากมายหลายแห่งก็มีรสชาติของตัวเองด้วยครับดังนั้นก็ไปหลายๆที่แล้วก็ลิ้มลองราเมงหลายๆชนิดเทียบกันดูถือเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan